0: อังนี่เอ็งก่อนนี่ขวางขนาดเว้ยเขาก็ใครไหนมันชนะได้เรื่องเงี้ยแหละท้ายถึงไม่อ่ะเวลาคักจังค่ะเวลาขีดิน
1: เวลาหามไป
0: ขีดินบ้างก็อย่างนึงว่ากองนั่นแหละมีน่าเรื่องชัวเห็นนี่มาสองชัวเมียได้ใ
1: ช่ใช่
0: เ
1: อ้หามไปหามไปอังคักอะไรอยู่นึงบ่กรึ่งน้องน่ะในเนี่ย parenting อ๋อมันจะได้ปุ๊บสิทันีจึงมันจะขังไก่จึงมันจะกึ่งมันกันขังไก่รึงมาให้ยิงทั้งเยอะด้วยบ่เอาบ่ให้จ้ะ
0: เรื่องบ่เรื่องเยอะบ่มาปุ๊บสิจะขังแล้วใครชิ้นสุดตัวที่ไหนจ
1: ้
0: ะ
1: อ้าว
0: นี่น้องก็นี่น้องก็งงขนาดเว้ยอังคัดทำมาให้บ่งค่ะอังแล้วโอ้อันนี้ปุ๊บละน้องโอ้วิดีโอหน่อยจริงต้องรีพรูดเมียดามเออก็อาบว่าอันจะใส่ชุดรอบมีกอกงั้นนอยิ้มของลิขังก็ว่านั่งตาตาลว่าใช้กำลังอย่างงั้นบุษรุ่งก็ค่ะเอาไปตาตาลว่าใช้กำลังนั่งเง
1: ียบตาตาลชานันนี่ก็เกียร์เจ้ากูบุญนนท์ชานันนี่แต่จะไรบ่บินิบ่เบรนเดบลาบุงยี่ตงงก็บ่บูจิวบลายเขสิจะไรรักน้องกูบุญกอกชานันนั่งหามยาปานก็หามปานนู่นตาจึงเจ้าซักไงรักน้องตาซักเกียร์ตัวซักเกียร์จึงขลุบุญตอนจักรไงรักน้องตัวขลุบุญตอนหัวปานน้อจึงกูบุญน้องก็บังชานันนี่นั่งอ๋อวันนั้นสักนานนั่งกูจะได้รักมั้ง
0: เออทางเล่แม่บ้านมุติจุฬาอ้างว่าอาวุธชาลีแม่บ้านแต่อ้างว่าไม่ตัดไปก็รู้ว่าใช้กำลังอยากจะไปก็มองใช้กำลังกูเดี๋ยวมันเตือนดิบไปเออแต่อาวุธบินก็ผิดขนาดไหนอยู่อ่าง
1: ใช่ก็ดี
0: อยู่ว่าหน่อยยิ่งสองวิปโรอันนี้ก็อันเชิดก็บุรีออกราเซร่าชิคุนจิอาสุดราตัวแต่องค์ก็อันดุสลานที่กำลังรับวิปโรแต่บ้านอ่างใช้กำลังกูมาตัวหนึ่งก็นี่มีสมัยมาตั้งสมัยนั้นเด็กพูดอาตุเบบอยนั่นก็ปอดดีมากสมัยนั้นสมัยนั้นฮันเขาปอดดีนี่นี่โอ้บอกว่าอมนาบดีชุกลักปอดต้องเขาอมนาบดีว่าน่ะนี่ก็ดีดีมันเหตุว่านี่ช่างดีปอดดีไม่ใช่ก็อังจีบินน้อยจีนต้องก็ยิ่งคิดลิขิตรู้ว่าบอกชุดที่เขาเอาหน้าจอจอกับที่เป็นตัวอังฟูรามก็เลยมุกติดไล่ชะนันเมียดาม
1: อ
0: ังเล่รังคุชบอก็เรื่องนี้ที่อ่านเนี่ยบอกว่าตัวดิฉันเนี่ยก็จากมุขตัวดิฉันเนี่ยที่อ่านชาวโบราณก็เลยว่าใช้ปานอบานะอันนั้นลุงมังนกเก็บไว้เหมือนเลยบูมาดิเล
1: ่
0: บูมาที่ฉันก็ดีกว่
1: า
0: แต่อ่อนที่ฉันที่ฉันมุขที่นี่ที่ฉันมุขถึงมาให้ฉันจ้าโอ้จารมาที่อุ้งก็บุษฉันก็คิดคัดให้รองว่าแกอันบุคคลเวลาเหตุเดียวเมื่อตอนอังสุนทรศิลป์
1: เวลาหันไปเวลาแค่ไหนหันไปเวลาแค่ไหนหันไปอ้าวโอ้บุนอะไรดิจึงกูบุยก็ขากางแก่จะไรรกตัวเบลัยแค่นั้นบรกตัวบรกนี่วันชุกมันอีกตาลบข้ากตาลบรกนี่ข้ากามันอีกตาลจึงบรกนู้กูบุยขากางแก่บรกเบบักนู้บูจิวจึงบรกนู้ตาตาลขากางแก่บรกคอนฟิวซ์งูเจฟรู้จึงบรกนู้บัดตาตาลพนุชาวินัยชุบุงกางแก่เลยอาบอบรกปุ่ยตัวสาวพี่บ้าตาตาลบอขากาจึงสามารถที่จะจึงบรอกนอร์ไปบุมันเลียให้ก็จึงบรอกไปตรงนี้บุมันเลียจึงบรอกนอตลังนี้บุมันเลียโอ้บ่ให้ก็กรอกรวยในจึงบรอกนี่ท่านนี่เฟลงี้ทางการไงบรอกจึงโน่หามีวันช่วยคิบัวแต่จึงโน่ดามเรียงก็โอ้บ่หันชาปนะบิชัสขยะงี้ทางกูจึงโน่ป่วยตัวใส่งี้ทางกูโอ้บ่ให้ในเนี่ยนะเนี่ยก็ดูก็ชอบต้องฮัลโหล
2: ให้แกจ
1: ะ
2: บอกไว้ตรงน
1: ี้
2: ผมม
1: ัน
2: เล
1: ียอันนี้ขวางนางขนาดต้องมาให้กรึงดีนรกโอ้กอกดุกนี่มาดิวะแกจึงจะฟรุ่งจะไรรกน้อกูบุยกอกชาวชไรต้องแค่ต้องโอ้กริแค่กริแกนบรอกอาบุนบูจีน้าวแต่บรอกนี่บุคานบรอกอารอนเบรายน้าวเอ็ดจัสคลายน้าวอีอันอามาเลตุภัยมังลักอากิบุษฮาจักใช้กำลังจากอาศัยเอาไว้ตรงโชว์จะได้หรอกยังไงจะไรนี่ชิมันจึงบรอกนกคุยก็ว่าใช้ไปแก่พลังงานว่าไปแก่บรอกนกแบบนั้นนกนี่ situation หรอกบรอกนกใช้ไปแก่ยังไงบรอกแบบนั้นบูจิวจะไรนี่ชิมันเนาะอ่ะบุนเนาะไหนๆเด็กกับบางคนเนาะกรีนุคงนี่จะได้หรอกยังไงบูจิวทั้งกูตามนี่ยังไงกรียังไงกรีบูมาบูพารอกบรอกนกกรีนี่ชาวชามันยังไงกันไงอาศัยเราสลายนิชิมินุข้าศิจักงี้ทั้งกูอันนี้อามาตัวอันนี้อามาบุษย์ยาอันนี้บาบุบุษย์ยาอังสุกนั่นบางทีมาใส่ตกในอบายกับชาวบรอกนี่วันชุกมันนี่ตรึกแค่เดบลับงี้พายุมันบางที

0: บอรักครองเงินนี่เดี๋ยวซ้ำมึงบลายให้ขนาดต่อขนา
1: อี
0: กายเดี๋ยวซ้ำมึงนี่ยากรถซึ่งให้หนูให้เตชะกอกตั้งขนาดไหนพี่ไหนจึงนึกกอกตั้งใช้ขนาดไหนเมริล
1: อังกอกตั้งบุญมา